0: อมครับปัตตานัปเลงอนีมิจเยบุตลักยูร์มิลมานาปานานัปเลงอนีมิจเยเอชิสตามิโกโกมันรีดโกมันเลงอนีรีดแต่ละมารมันมิจเยบุตลักกาลีดฮาวนัปเลบราวน์วันจามารามันตังอร์มิจเยเอลิงอนีบราวน์เดินนะยูร์มิจเยมารมันมอลกาบราวน์นะเรื่องมันกิตินมิตินรักกันเอาเลยนโมมอลวิติคัลมรังกัลฮะที่งูนเบลัยวักวอลนารักกันกามาริวอลนะฮะมันกิตินดาวอลจะกายยังเปปอลจะมาลนับปรุงกันนะกับอะไรเนี่ยฮันมักกายงามายูลงเรดิโอ
1: ยูงเอ็มยักโอแอนดรูกรูกาตเตอร์มาจังปลาปลานับปังอ่ะงี้จังใจครับยูดีงานเรื่องวังกันยาจารุนับปังเลยจามังรอนับปังมันซีรีปีจามันมั้งละดาวรักกันนับปังเวบิงบีกับไว้ปุ๊บลูมันยัลลาจังรอรักกันอันนั้นเป็นเวบิงเราไม่คิดถึงอันทิ้งก็ในก็เป็นยาร์วว่าน่าก็มิ่งคิวเ
2: อยู่ดูอัลมุกาลาปรุกันดาวินักคนไม่อยู่รูปนจะมาคุณยูร์งเอ็กทีบรีน่าเลมร้องเอ็กทีบรีบันละคนเรปีก็มาคาจะมาคุณเลนิงันคันทรีงอร์ก็น่าวิบาลันยานักคนว่างไม่กี่ไม่อยู่รูปนก็ไม่อยู่รูปนก็รูปเรปีนักคนบาลันยานับปุ๊กอะไรไม่อยู่รูปนตัวเลมร้องยูร์งเอ็กทีบรีเลมร้องตัวเลนบอลจะมาคุณก็ไม่อยู่รูปนเลมร้องรวมกูเลยเดียงบาลันก็จะมาคุณไอmar ma ngolim rokal wal ngonya na balanda yuro kale murtu dul limurong rom dalkum
1: jamany malan malang dole main mak ne na kon le gong da ja balanya ngol malang ne jama ana koran male na kon yan ko main
2: ju balanya na kon tual gun ga jama main gurupan ga jamar kuling ka kamon ngo ka ngamen maranga itu ya lang omiling uni yuto main geter tiang bala ya lang omireo itu kan nanung ai jam mabal nakun ga menunggu kagara kabalanya malabati ngaitu ngulungi maraka ya lang umirinin nanu kalau yu mala materials to mala
1: bula bula shop lela
2: bula bula lena
1: ya lawal tuni nakun visitors comes in from ripung wa ngangur ajipalo na ilil shop lewal tuna makanya paim dipung right
2: yo ya lang marawal tuni ya lang umiru na pro kadal malan main gurupan ya marangai palanda tu ya la main gitri na limruka maram ngun na limurung mala mitrils ngun na nakun balanya bushmore marawal tu main gitri de ka limruka dal nakun sharing limurung kalca balanda kayurung yo
1: main mak
3: you're listening to 88.9 your radio the Remkining
1: yo ayam ya ko Andrew Guru kata orang mengatakan apa napa bola bola shop ka napa ro Karen Nawanga dan orang kam tahu jenak ko ladies pun napa dalga tango jama weaving jama napa meneng kunga ka yo
3: Yvonne has been showing me how to strip the gonga. She's an expert. I'm a beginner, but I'm really enjoying it. Oh, it's good to be here at Bula Bula Arts joining in.
1: So, na nungo position, doing what?
3: We're sitting here and weaving, well, learning to weave. They have gonga that they collected yesterday, and the ladies are stripping it, and I'm trying to learn from the masters.
1: Mind mak taper. Yo, numagang amayong radio, 88 na jango, Bula Bula shop nga.
4: Have you heard about the Territory Stolen Generations Redress Scheme?
5: It's for mob who were taken from family and community when they were kids.
4: The Stolen Generations in the Northern Territory, the ACT or Jervis Bay.
5: It's acknowledgement and payment for survivors to help with healing.
4: You can apply right now or just find out more. Call 1-800-566-111.
5: Or visit territoriesredress.gov.au.
4: Authorised by the Australian Government, Canberra.
6: Yo, Mareko Kada Munuguru from Eastern Band Drama, and you're listening to Yulong Radio. Taper.
1: Yo, Menmak, welcome to Yolngo Rock and Roll Hour.
7: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujuru community, and you're listening to Yolngo Radio. Be strong, be proud, and stay black.

0: ด้วยยังไงว่าโลนัยนักครบนะไอเอ็มวันนี้ตัววันเลยนุนักอะไรบุ๋มไม่ยันเป็นดูกันไงจะวัดตัววันโล
1: เรียกที่ตอนยายุกราคับคนนุ่งดารุกโคตัวละโวคอนิกโลคอลเวสเซเว่นยาบิลินาโอเปนนาตัวละนุ่งง่ายงูนี่รู้วิกามานุ่งไว้เพื่อเงินยาเรียกที่ตัวแอคทิวิตี้สโอเปนินชิลาโอน้านุ่งปกครองเงินยาบุตรอุณาการมีตรีน่าดาร์พัลปกครองกันมันจะนุ่งยูโรดีอากุตาวอุณาราโอดารุกุญา $5,000 donation รู้วิกามานุ่งกะละโลคอลคอมมูนิตี้เลยมุนี่นี่ตัวอุ่นเจจัลกูเกิลเลยมาเจอโลคอลvoices go. Conditions apply.
2: Buying on your jal, Rictor Nauja. Kadia on winter, make sure the name of vaccinated winter, rio, nakor flu. Viruses jalika bichenbili, jambi, ka important ja, maranuka bichenbili, regular vaccinations, especially if need to marchi, urumotirja. Wangi nukal, maringit, or health jamamirual, maranara flu, COVID, ka RSV vaccinations, diangon bala. Authorised here, Australian Government Law, Canberra.
3: Hello, my name is Beverly and I'm from the Red Centre of Australia, Alice Springs, and you're listening to Yolngu Radio.
4: That's my grandfather sings song about train in his own way, and they're singing about the river, run to the sea and honey calls to the bee and my Jesus say, come to me.